ท้าต้องหูผู้ต้องยอดตอดความมีความงามต่อหน้าเบาเบาแล้วเบาจับความเบาตั้งหาเบาจับจือเบาจับจือหนังอีเลี่ยงเบาจับสั่งหนังแม่เบาเบาผู้สั่งหนังแม่น้ำตอดเสือกาวลือน้ำนำป่าสาวสาวป่าชิงสิงเจ้าสิงลามเลียนปินห้องเอามาหาจึงเจ้าเอามาสู้เขารู้เล่ายังทวงห่วงหนาอยู่ดีนั่งเป็นยาป้าดัวรับหัวนอนเป็นไห้สังจึงเก็บเสื้อเมาเก็บหัวเสื้อเมาเราเก็บเก่าสังเมานอนมือหุ่นเป็นมือมือหุ่นเป็นมือกำสิกำนั่งใส่เตาจึงเจ้านั่งใส่แต่แต่กินและจิบซอยอันไห้มาแต่กินด่านเต็งเวียนนั่งใส่จิบจื้อจิบจื้อหนักของกินของหลา

ิ้งใส่นอนใส่ก้อนกินเต้นเข่าสอนร้อนเอาใส่เมื่อจับหน้าก

0: ขาต้องหูผู้ต้องยอดตอดความมีความงามต่อหน้าเราเว้าแล้วเราจักความเราตั้งหาเราจักจือเราจักจือหนังอีเลี่ยงเราจักสั่งหนังแม่เบาเราผู้สั่งหนังแม่น้ำตกเสือกาวลือน้ำดำป่าขาวเศร้าป่าขิงสิงเจ้าสิงลายเลียนปินห้องเอามาหาจือเจ้าเอามาสู้เขาหูเล่ายังทวงห่วงนาอยู่ดีนั่งเป็นยาป้าดัวรับหัวนอนเป็นไห้ซังจังเก็บเสื้อเมาเก็บหัวเสื้อเมาเราเก็บเก่าซังเมานอนมุ่งมุ่งเป็นมือมือมุ่งเป็นมือกรรมสิกรรมนั้นใส่เต่าจึงเจ้านั้นใส่แต่แต่กินแต่ซิบซอยอันไห้มาแต่กินด่านเป็นเวียนนั้นใส่จิตจื้อจิตจื้อหนังผมกินผมน้ำเบาหอมใส่ข้าวคอยมันแห้งเบาแรงเจ็บหนาแรง
1: หนาแรง
0: เจ็บแรงแรงตาเบาคอยเราเสือจังไปไทยยังต่อเจ็บแข็งหนา

หันเป็นยาเราแพ้หันหัวลับหัวนอนเป็นไทยมาเราแพ้หันใส่แต่แต่เสื้อเสื้อกิ้งมองเสื้อกิ้งมองเสื้อกิ้งห้อนเราแพ้หันหูคำสุดท้ายเราแพ้หันใส่เป็นหนาวจับจื้อเจ้าเสือจังได้เสือไปสู้หมดแม่เสือไปสู้หมอไปสู้เยี่ยนไปสู้เยี่ยนหลายต่อไปสู้หมอหลายลำเรื่องว่าเอา20มาตัดต่อตามสายไหลว่าเบาหนี้สังหารฉันตามมาว่าเราเบาหนี้ห้าสังหารแต่เรื่องมาตัดมาต่อเจ้าเสือแก่ยืนจังหาต่อเจ้าคนแท้เจ้าเจ๊แค่ยังคนตอกตอกกินตอกหลังเจ้าเสือคนแท้กินเพราะมันเขาหูมันดูดคนแท้กินลำกินเที่ยวไข่เยอะถึงทองมือขายเจ้าเสือจังทางเตียนเบามาเราสั่งเจ้าเสือจังหาเราได้เย็นเบาได้จังสอไหวหาเบาหาเบาได้จังสอบ้านหาคู่ใส่ถ้วยแก้วพบหอมาบ้านหาคู่ใส่เด็กเด็กหวานมาใบใบแนวควันจังสังขารบ้านแนวควันจังย้อนเบาเวเสือเจ้าใบเทวินกายเต็มกายมีก้อนนอนนอนจึงตัดไฟตัดไฟยุบหัวข้อสุดเจ้าจังได้ไปหาหมอหมอนอนนอนนอนนอนนอนจังคำปักปักโจมาดูเอาปักจีแข็งสาวมาอ่านจังลงไรสาวอ่านหาหมู่สิกรรมว่าเยอะ

0: ิ้งใส่นอนใส่ก้อนกินเต้นเขาสอนล้นเอาใส่เมื่อจับเมื่อก้อนหัวเมื่อต้อง
1: Bienvenue dans le mix anglo. 4 heures de musique sélectionnées par l'équipe de CISM.